0: จับกำนัดนู้ผ่านใดดำไปช่วยโดยยังกรุบขณีเอาประเวดานในชีวิตเอาประคนตรงจำพวกคุมรองดอกทมเทนดำไปช่วยดอกตูบงกงเรื่องในการประสบดอกบ๊อบเรซูบังไฮบิกได้เมตตานั่งอำนาจดอกดอมระวัตตรงเอาประคนตรงจำพวกการเลียบังนั่งการบันเตียประกายดัดตูบงกงบันเคยนักน้องเปรย์ซูส้มตรงบนปืนจัดตูบงกงบนเบี้ยกระไรเมตตาจำพวกแนวไกลกรอนั่งแนวคลาคันส้มช่วยตูบงกงอโยจะบ้าไปเปรย์ซูให้โยปิกเกตกาได้ตรงยืนมองบนปืนพองส้มอ้อประคนตรงจำพวกศิกได้สังคมเป็ดดัดตูบงกงประชมนั่งการลงบ้านนั่งมีดอกการในสัปดาห์นี้นักน้องเปรย์นิมเปรย์ซู
1: อเมน

0: ื่องปรัชญากรุบสำหรับการเงียทอมนี่ต่อยสเวตุกเจ็ดเลยเพรียให้กดอธิษฐานให้กดจองจำสดับจองจำสดับเพรียมีพันธคาอย่างใหม่ตีปียสเวสำหรับเจ็ดทาสดับองกอบทวีตามเอาไว้เพรียพรับตัวใบเจียวเวมันแมนพลอยยสเวสำหรับคลุนไอรู้ก็เวียพลอยโดยเมื่อถ่ายโดยพลอยนังชกูดมีแนวนาบานชเนียบาสันดาจุมวิงมังไงมาดองมังไงมาดองปันได้ยสเวถ้าตัวใบเจียพลอยดอสไรโดยอัดยุลก็ตกเช็ดเลยเพรียหายก็สะดับองกอบสมบาตเตอยสเวจะปุพรัมคอดับบูน
1: អ្នកនោះឆ្លើយតបថាទេអញបានមកធ្វើជាកំពូលលើពួកពលផងព្រះយេហូវ៉ាវិញនោះយូស្វេក៏ទម្លាក់ខ្លួនក្រាបផ្កាប់មុខនឹងដីថ្វាយបង្គំសួរថាតើព្រះអង្គម្ចាស់នៃទូបង្គំចង់មានព្រះបន្ទូលដល់ទូបង្គំជាបែបបម្រើទ្រង់ថាដូចម្ដេច
0: យូស្វេ